ตัวจุนละมวยกันหนุนไงทีงี้จอห์นเอลเอสเอลิพวามีมาอยากที่มีลากันไงทางนึงที่มีลาสักทุกบอลเฮสไลด์ตัวเอาอิสราเอล VSL สไลด์ผู้โจลัลจุงรวยอาวานเลยมายกิมีโปลันซีกันหลายมีลาสักเชียมหมินทางตั้มปีโอฮีลาสงอาหินมุ่นขัดเตียกันไงกลางนึงฮีลาฮีอสันขลัดชะเจดีใบดงเหล่าเตยมายละมีเกกันกัดไทยนาดึงชังยิท่าสางเปียงหนักลาเซตัวกันไงกลางนึง